0: ีพลำส่งใส่เสงกว่าพุ่นเล่มตายสิเต้าไว้เถอะ
1: ตีนซอย
2: ไปตีนเสา衣服因此似你七手八臂表扬你动天孝感
0: 借如来佛祖以后愿作慈河扬之根路救苦救难好救众生
2: 善哉善哉
1: 阿弥陀佛